0: တံပမောမစင်စကလော့စမြံပမောတိုင်ရဲ့မကွင်းဘွိုက်ဘွိုက်ခန်ခီအော့စမဲဒီဂရက်ဂရောင်းလိုက်စတန်တဖန်တခိုင်ကရစပ်ဖန် MCDM တုကမောယာခိလာဟိစတန်တချေကနဲတပ်လန်နိုင်ရုံပရိုက်ခန်ခီပွန်ဒီပွင့်ဂျပ်ပရူတပ်လန်မန်ကူစုခစပ် MI ကအလျာတတိပွန်တီတော့လာယောက်ယောကာကီတတိပွန်ဒီကွက်ကတောင်းဟိพันมองกระเดอคีเลียกังาลุยสงายปลักสงายตับแลนมันปุยสุกสักหวยดิบอุยดิบอุดกอนราบืนเซิงมาจากรูเอ็มไอเก่าอัลเลียมองขึ้นนั้นจุดจอเฟดเรมกุยยูเนตอังไม้เวงเต็งประเขากูเฟงใหญ่จุดจอรังเร้าไหนรุ่นปลายพงที่ครอมปอบตับเตกากีไอพงในกุยกระจองเฮมองคือเจ้ากระทงบงจีจุดจอกระตับเตฟงติงช็อปลูกากิมักกุยเฟเรยูเนตอัจจุยาปนติตองยำหอยตับแลนมันปุสุกสากิมองขึ้นนั้นประมอมักกุยพีทีเอฟไม่ประมอจุดจอเรียงแล้วในรมปลายปนติยุกันจอติมอมอมไอปนในกุยกระจองมักคือเจ้าปนอิติปีตับแลนมันปุสุกสากมอประกอบรอมการีปนติยกยอกากิยูนันเฮพันหมอดีผิดกินนายกันเขียอังตมอดีอบกว้างหักแต่ก่อนรับเสื่อมอกระดาษดีหักแต่ติงมะกุยจุดจอตับแลนมันปุสุกสักจากรูนอกีก็ปนที่ปุยไม้ตรงกระประโยชน์จุดจอตับแลนไนรุ่นปลายมอกระฟารอมฟาริตเตปนิกุยกระตองเฮตับแลนไนรุ่นปลายไม้ตับแลนก่อนรับเมืองของอุยปนที่อยู่นายไม้ตับแลนมันปุสุกสักปนที่ปุยเอ็มไอก็อัลเลียจากปูตะลามท่านหมอจุมจากปูอันแกนแน่กุยตีอเมริกันดอลลาร์สไตล์แซนตรงหวยเก่าไตล์แซนไอ้คนกุยกาตองเฮ้ยสตังราจืดจืดแกนแน่เมืองกันเนต้าเมืองเชสไม้เมืองญี่ปุ่นแคนคีปมอจุดจอก่อนไปเมืองเมียนมาปะหวยกระเดะเมืองอันแกนแน่ปนดีครอมติอยู่กันจอกระยอกยอติสงายกระเนียกจูอย่างซันสุจิตะจายตินวมกระเดะขี้เลียเก่าติมสงายปนดีอยู่เนี่ยนมปังสนอันเฮเมืองกันเนต้ากระดูเฟงแฟงกูวาแคนคีปนดีทงปุงดีหลังกระตะจายติจุดไม้ตักตายปมอจุดจอประเวกกระดาอันมอจะอยู่กันจอเมืองอุปองติอยู่ไม้กราบืนเสิงเฮกร้องกระไปอยู่กี่แกนแน่กระดาอันเปาหลูตะกุ้งพันยาอังสันสุจีก่อนอิมจูสสังผลปลีกดีไม้ปมอจุดจอจะอยู่กันจอเมืองไปรื้อท้องสสังผลกล้วยกรดหลอกลวนกี่คุกอยู่กับกุยเป็นกลอมเฮอมอันจะกวางกายเมืองเชสไม้ปมอเฟิงเรดกระต่อบิยารังเรียวสงายหอยเนียกจูอย่างเสือสุจิมาเกินนั้นพันนอกรกุยก็สงสังผลปลีที่ยาวสนากราบุเซงนอกิก็ปนที่อยู่กันจอดกระต่อบิยารังรีเลือกไฮแอนกระดาเมืองญี่ปุ่นเป็นตุจูอังอาก็ปนที่อยู่กันจอดกระยกยอที่สงายเนียกจูอย่างเสือสุจิตตายที่นอประมาทจุดจบญี่ปุ่นลุดต่ออามัดก็คุยที่เฟกกระดาอันไอปนกุยกระต่อให้สตังรู้จุดจีกันแน่ตับแลนมันปุยสุกสักเข้าหอยู่นอกวัดสลาแขนขี้อังตมอสั่งลุยคิดต่อปืนกลอมกระดาษตุ่มตายจูยะ
1: อะกุตคาไม่เสร็จไปเจนาก็รอကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: คนรับเมื่อส่วนสังปุ่นกุยกระเกิดจงสอบสิบรอมนอปุ่นที่คำคือกาจีนอประมาจุดจอบลักกระกุลาตมกะอากระกระกุมตมูเฮกระดามเมืองอเมริกันปีทางสุดเกิดฟิงนิวยอร์กปุ่นที่อยู่กันจอกระกุมกระดาขีดเลียเก่าถึงสงายสงายแอนกันขีดประมาจุดจอบกุยเป็นกลอมขับตียาวกาลายแอนกรองกระประโยชน์ตับแลนมันปุยสุกสักแคนคีปืนกระกวางกระตันดาราเริงไดโนพันหมอปืนอุปติแอนอังกุยกระคอไม้ตับแลนพันหมอกรองกระประจุคลีกิดอยู่กวายสลักแคนคียูเวกิดเอิญตงาพันเป่าหิตยาโซนตับแลน วยกราครอมกีที่สนสังพนกวยกราเกจงอับสกรอมนอติดที่ปนที่อยู่นั่นอีปนกวยกราช่องให้มากันนั้นกระเดาขี่ลุยปกวยกลืมตับแลนมันปุสุกสักปนที่อยู่กันจอว่าสลาพร้อมกลับไปอยู่เนาะอังตมกราบราปสีอังตลุยเดตอสออฟซิพรอมกระดาตุมตายอจุยะกราบมังเนาะอายุนานสังลังติอยู่เฮ้ท่านหมอตาแม่ออนไลน์แคนคิท่านหมอลูปอะเนาะมึงเนาะก็กล้วยกระเย็นกระยอกถึงหมอถืออันก่อนไหนก็อังละกุยให้กล้วยกับกุกกี้ที่อยู่กันจอกระเจนกระจอกไม้ประมอแรงเรียวในรุมปลายอายุนานแวมก่อนนั้นประมอจุดจอบผักดีกระกุมอันอังกุยกระยุมพร้อมกับยางตับแลนมันก่อนอายุนั้นกูลานตมกาสนาตังเมืองไม้ประมอจะกายกายตับแลนมันปุสุกสักตะแม่อังไลปุ่นที่ยาวปีพันหมอตับหลักหมอกก่อนรายปุ่นซึ่งประแกะกายกลุ่นนายตับลักแก่แน่หมอดแลนอย่างแล้วในรุมปลายปุ่นที่อยู่กันจอกรายยาวติพันหมอตับลักแก่แน่หมอจุดจออมโยตาติมุคุลสีอภัยเจ้า NLD จุดจออมโยตาเนยโยยิอจุยะนอกอสเมติยาวกากิอักกระดาครองกระกลุ่มติยังมากกว่านั้นกระดาษนาในรุมปลายอย่างแล้วนอกีมาคือกุยกับปองกิติติงหลังอย่างแล้วกิครองกระสเมติหูกระดาษนาตะกระเฟเรดิโมกรีสีส่วนสามที่จะมองการจอบพร้อมประจอส่วนกราบุษงปุ่นที่อาหมายนอกราบช่างไม้เมืองยำมาพันมองกระปอกแยมเอ็นประจอติดตีปืนกล้อมอาเซียจะชอบจะการตีมองประติงชื่อส่วนสามปุ่นกุ้ยกระเก่าจงกระอุดกระกุ้ยกราบุษงนอกก็รู้ที่ตึงจอยกราบุษงนออาจุนันกระดากระคุมน้ำปังเฮ้สตาร์ปุ่นจุดจีกันแน่กระดาษจัดเดียดติงสกายเฟ้งกูจากูจีขี้ปะไว้ลอนเดอร์ขี้ควันไม้ตรงหอยกระดาษขี้เลียกล้วยกระเพ็ดนายกระดาษอ่านกันแน่ตับเล่นมันปุ้ยสุกสากปุ่นกุ้ยกระยุ่มต้องเวลุยเกอร์ปุ้ยประมัดกุ้ยเกอร์เลียเกอร์ปลักระตับเตปลักระนายรุ่นไบรท์ PDFปุ่นที่ปลีกไหลสตางค์อยู่นั้นขี้ปะไว้ลวนเดอะขี้พอนพอนสง่ายเป็นเชียมมาเป็นเฟยมงชัวประมวลตับแลนมันปุ่นสุกซากคุยดิวหมายชื่อตันลามเพราะขนั้นจุดจอบหลักระไหนหลุมปลายปุ่นที่เต็บแต่ขี้กุ้ยกระชมหลักระตับแลนมันเหลียกเก๋ยออมอันเดอะขี้พอนเก่าติมสง่ายเป็นเยี่ยมมูกระดูเหนี่ยยังตะมูหมอจุดจอบตับแลนมันคุยหมายชื่อตันลามประมวลจุดจอบตับแลนนายหนุ่มปลายก็ปนที่เต็บเตะกี้ปนที่กุยกระชุมลุยก็กุยกระมัดลุยก็ปนกุยกระต้องเด็กขี้เลียลาสง่ายเพ่งช่างอู้อังอาเรียงร้อยปกุยตะเสียตับแลนมันผู้ศึกษาคุยกระดาขันเยี่ยยังมันชูปมอจุดจอนายหนุ่มปลายก็เสรียงติดเต็บเตะปนที่กุยกระชุมต่างงานลุยก็กุยกระมัดทีมก็ปนิปริไลสังจุนันเฮพันหมอกระดาษที่อยู่กินนายแคนคีปับลักระกุจักกุตือตับแลนมันปุสุกสักไม้ตับแลนแล้วพีทีเอฟแคนคีส่วนสังปนกุยกระเต็มกระจอยตายแย่มาเกินทีปมอปลักระเอนยูจีการจอปลักระตับแต่ฟงติงจอบปนิกกยุดอื่นยุนันในปนิกุยกระท้องเฮสตางผ่อนจืดชีแกนแน่เหมืองปลักไรส่วนสังปนกุยกระแน่ย้อมยังเรียวมาแคนคีจุดจอบเบาๆติดฉากก็พันหมอกระดาษมังยำมะกระดาษปอกยำเอ็นตับแลนมันปุสุกสักปลากระเติมกระจอยโซสามปนกล้วยกระเต็บแต่กิตีกระดาษปอกยำเอ็นปูนที่เสาจะกะกิมอกเป็นหลอดตีปนกล้วยกระจองให้พันหมอกระดาษขี้เลียเก่าเต็มสง่ายแก่แน่ตาตื่นจะกะจะรังเป็นหลอดตีปนกล้วยกระต้องมุขนั้นทางไอปูนที่ต่อกระเติมกระจอยไข่ตับแลนมันปุสุกสักเอจอดีเต็บแต่ต้มแน่นอกิอากระดาษกระกุมอันปนกล้วยกระต้องให้สตางเอ็นและสตางปตจุดจอบประยุกไก่ไก่กระดาษจับพัง MCTM ข้าวไหวเนี่ยไปกรองไลสตางประกายเกบไปคุยกับฟารอนฟาฮรีไม้แกหมอกระพลัดประเกรงส่วนไปกุดจึงเจิงแกสไตล์เต็มมาส่วนก็จะปุยเฮ
2: มิงลาวาชีดิกเนมารอมูมค่าสามารถบุพเพเดติวโซยตาทาร์အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထမနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒ ပြုတ် သမရာရှိခြင်းဖြင့်ကားစကောင်းစီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားဖြစ်နေရဟာအရင်ကထက်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မူကိုပိုမိုမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြ ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ9000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတတဲကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတစ်နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့တည်ချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြန်မာအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအစိုးပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါအဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua Barbuda, 2000 လောက်သာရှိတဲ့

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาเกียบาบีมันนี่เราจะจำมาโง่กันคุณยายอยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่จำมองลีทำบีเราหาดูโง่นี่พาชิดมาไม่รู้มาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งเดียวที่ทุกพาลูกมาไม่รู้เด็กคนนี้จะกินทำมาเด็กเช่นเดียวกันงาอ้างวิ่งเมย์สูบีเราจำมาตัดที่มือทาร์เลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวป้าตัวเลยเอ้ยไหนไม่รู้ว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิ่งเดียวเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่จับบุเด
1: Cứ đi, tóm lại chuyện này, cứ đi chuyện này.

ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่เนี่ยกลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีงั้นนี่เราจะมาโง่กันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิบนี่เนาะแม่ดิปลาม้งนี่ทานพี่รอหารุงโง่นี่บาผิดตัวมะรูหารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโดบาลงอ่ะมะรูเตกกันนี่เสกดิทํามาดิเช็ดเตะดาบาอ้าอ้วนเมย์สุบีรอจะมาตัตติมวยทาบาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เลยจะ60ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไปว่า60จะไม่จ๋าบุ60ตัวก็ช่อลงไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิเด้เลย